ผมกัดมาผมกัดมาดังเดียชิโนดีดัชิมคุยดาวคุยดาวยังสกุลเลยคุยตุนดาอนดาคุยนาชิงเกคุยนาอนเกคุยนาดีดรามิโอดีดังกันผมกัดมาโอดีดังยังผมกัดมาดัชิคุยตุนนารันฮับิมาดาคุยตุนดิชูฮุนไอรามาดาคุยตุนดามิชิดิฮุนไอเนดาชาคุยชาชิคุยชิคุยชิคุยชิมาฮะคุยอารมัยคดีเกอุนอุชิดีรับคุยดาวังอาเซนตาระทีดัชนาราติสินเอ็ดทีดัชนาวก้าเนนเนลูกาสิสติคอยนาเฮเลกาคอยนาทีดัชกันฮวาตมาเนนเนคอยนาเนนอีคมิติดาอีบาเนนเนคอยนาเนนดัชฮวาคุชินเนนดัชดีคุนาราดีเนนเนคอยนาเนนอาเดียทิมฮันเดียทิมฮุยเดียทิเนนเนอูเดียคุมิอูเดียทีดัชนาฮัลโหลก้าวดูเนติดากินด้วยบินนะบ้าเนสัตว์อ่ะอามอสุกมาขนขักด้วยขานี่อ่ะด่าอามอสุกมาขนขักด้วยหัดเนี่ยด่าอามอสุกมาขนขักด้วยเตียงติกิกันนั่งไปด่าอามอสุกมาขนขักด้วยระกวางกันด่าอามอสุกมาขนขักด้วยคู่กระมีด่าอามอสุกมาขนชิขนชิขนโอซัดขนขาดีระมีจ่าซัดซาไตนัดตาไปด่าซัดชินาไตนาราไปด่าซัดชินมาขยูซัดชินมาขยูชิคุมซัดชินาขยูอาเซมีซัดตาขยดีดีซัดตาขยดีกงซัดตาขยดีดันไอซัดขยดีว้าวมาเจสก็เจสคนตุนานี่ฮับบี้ฮับบี้คนตุนาฮันเดอร์เทนไฟต์ตาคนฮันเดอร์เทนไฟต์ตาคนเนี่ยใช้เต็นตุนาตุนตุนานฮับบี้ค่ะชิซาโต้ตุจันฮับบี้โอซาโต้จ้าซาอิงเกลจ้าซาจ้าซาโรจ้าซาตุจันฮับบี้โอเอโดซาจานาคอยคุยมิดมาซาจานาคอยจะคุยว่ามาคนตุนชิงเกคุยนาอันเกคุยนาชิงเกคุยนาชิซาชินางงกูสินรีไตนัดตังหัวไตนัดตัดดีสัตว์ชนะไตนับไปตระหะเนตเนคุณครามีหุกุนเนคุณอาอีบัติจูบเนคุณอาระหุกุงาไตนัดไปตระหะสัตว์ชินอารมณ์หันาไตสัตว์ชินก็คุณนั้นไม่ใช่รังโอโยคุณอารามีโยสัตว์ชินก็คุณอาระตันไอโยสัตว์ทับชนะไอเบนุอีวังอาเซนุอีโกเซนุอีสัตว์ชนะสัตว์ชินดัดดีหุ่นชินมุท่าคนตุ้นทับิขันว่าคนตุ้นชูว่าคนตุ้นฟังว่าไอ้ผมกัดมาคุยชาชินาคุยนู่นอีชาชินาวังอาสินตามเสียวังอาสินก็วังอาสินดีสินก็สินดีดัชินาได้นาราดีดีดัชินาเนฮะขับับงาสิกากุมดีขับับงาเนต้าฟามิลี่เซนเฮาต์ต้องมาอันอะไรดีขับับงาสิดาดีเฮาชิงไอสิขับับงาสิดาดีเกิดเก็บดีขับับงาดีตาเนี่ยคนน่ะอู้เดียคนเกอโดซิซินอัมเดราคนเกอโดเนคนเกดิสตามิโอซาซินนาไดนาดีฮะไดนาสไปตราฮะซาซินนาไดนาเกงอารุเนนเนคนาเนนซากมิชาวชิโอไดนาสเดียดิกาซาซินนาวาเซนซาซินนาเตนเซนอิซาซินนาวังอาเซนชิงฮานุฮานุชิไกไกควินตุนทับิขันว่าควินตุนชุงว่าควินตุนไดนาวังว่าซาซินดิดาซินซาซินนาIt is, is that is, quite that is.